0: มาตายความมาตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรมากมายทำไปบริษัทก็สิบยันชดจ่ายไปที่คอมพิวเตอร์คินดานดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: ว่าเฮ้ยมาเลยคนไหนคนทำไปนั่งคนน้ำหมดเอาทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเป็นหมายเลขหนึ่งฮารูและสาธารณ education center โอนี่เอาสิบยันมาตั้งคอมพิวเตอร์พาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกคนทำบิคลีฮาเลยมาหอมาบิคลีหอมาอีแบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสดูนสุกิสังสัสตามาบิคลีเฮ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาร์จูสิEnglish language kaksha kubin bivastha cha hoi. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mone kai lang e. Dakhe.
0: Aw talno betal mahider phir duka paiela ni jhushe. Aw e phone number 0125547787. 9842535541. Aw good very good.